โอเคก็ยุ่มละกันลูกก็ละกันแต่หกันยงมวยยงกันเจียงว่ากันลูกมวยยงอังเลยจวัดเยอะบุลเลจีอ่าปาเจอังเอฟงอโรเนอ่าจวัดสักการณ์ก็สักการณ์อังเลยจวัดกันเจริญ